0: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dhamma, on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุญโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุญโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี
1: พระสูตรว่าด้วยการจำแนกธาตุธาตุวิพังคสูตรตอนที่2ข้อที่361 Analysis of Element บุคคลนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าถ้าเราน้อมอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่อากาสานัญจายตนะฌานและอบรมจิตให้มีธรรมสมควรแก่ธรรมนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นอุเบกขาของเรานี้ก็จะเป็นอุเบกขาที่อาศัยอากาสานัญจายตนะยึดอากาสานัญจายตนะนั้นคงอยู่ตลอดกาล One knows if I direct this completely pureAnd completely clean equanimity to the dimension of infinite space, I would be able to develop my mind accordingly, based upon and holding to that equanimity. It would remain there for a long time. ถ้าเราน้อมอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่วิญญาณัญจายตนะฌานและอบรมจิตให้มีธรรมสมควรแก่ฌานนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นอุเบกขาของเรานี้ก็จะเป็นอุเบกขาที่อาศัยวิญญาณัญจายตนะยึดวิญญาณัญจายตนะนั้นคงอยู่ตลอดกาลนาน If I directThis completely pure and completely clean equanimity to the dimension of infinite consciousness, I would be able to develop my mind accordingly, based upon and holding to that equanimity. It would remain there for a long time.ถ้าเราน้อมอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่อากินจัญญายตนะฌานและอบรมจิตให้มีธรรมสมควรแก่ฌานนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นอุเบกขาของเรานี้ก็จะเป็นอุเบกขาที่อาศัยอากินจัญญายตนะนั้นยึดอากินจัญญายตนะนั้นคงอยู่ตลอดกาลนาน If I direct this completely pure and completely clean equanimity to the dimension of nothingness, I would be able to develop my mind accordingly, based upon and holding to that equanimity. It would remain there for a long time.ถ้าเราน้อมอุเบกขาการบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่เนวะสัญญานาสัญญายตนะฌานและอบรมจิตให้มีธรรมสมควรแก่ฌานนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นอุเบกขาของเรานี้ก็จะเป็นอุเบกขาที่อาศัยเนวะสัญญานาสัญญายตนะฌานยึดเนวะสัญญานาสัญญายตนะคงอยู่ตลอดกาลนาน If I direct this completely pure and completely clean equanimity to the dimension of neither perception nor non-perception, I would be able to develop my mind accordingly, based upon and holding to that equanimity. It would remain there for a long time. ภิกษุนั้นก็รู้ชัดอย่างนี้ว่าถ้าเราน้อมอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะและเนวะสัญญานาสัญญายตนะและอบรมจิตให้มีธรรมสมควรแก่ฌานนั้นจิตนี้ก็เป็นจิตที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้ว But that is conditional. ภิกษุนั้นจะไม่ปรุงแต่งจะไม่คิดถึงความเจริญหรือความเสื่อมเลยเธอเมื่อไม่ปรุงแต่งไม่คิดถึงย่อมไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่หวาดหวั่นเมื่อไม่หวาดหวั่นย่อมดับกิเลสได้เฉพาะตนเท่านั้นรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วอยู่จบปรมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป One does not produce or wish for either existence or non-existence. Not producing or wishing for either existence nor non-existence. One does not cling to anything in the world. Not clinging to anything in the world.One does not crave, not craving, one personally attains complete enlightenment. One knows, birth is eliminated. The spiritual life has been lived. The task is done. There will not be another state of existence. แต่ภิกษุนั้นเสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุ่นรู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลิน If one feels a pleasant feeling, one knows it is impermanent. There is no attachment to it. There is no delight in it.ถ้าเธอเสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าทุกขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุ่นรู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลิน If one feels an unpleasant feeling, one knows it is impermanent. There is no attachment to it. There is no delightin it. ถ้าเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าอทุกขมสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุ่นรู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลิน If one feels a neutral feeling, one knows it is impermanentThere is no attachment to it. There is no delight in it. ถ้าเธอเสวยสุขเวทนาจึงเป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยสุขเวทนานั้นถ้าเธอเสวยทุกขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยทุกขเวทนานั้นถ้าเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยอทุกขมสุขเวทนานั้นเธอเมื่อเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดเมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีชีวิต เป็นที่สุดรู้ชัดว่าหลังจากตายไปเวทนาทั้งปวงไม่น่าเพลิดเพลินจะเย็นในโลกนี้ทีเดียว If one feels a pleasant feeling, one feels it unbound. If one feels an unpleasant feeling, one feels it unbound. If one feels a neutral feeling, one feels it unbound. If one feels a feeling that ends with the body, one knows, I am feeling a feeling that ends with the body. If one feels a feeling that ends with life, one knows, I am feeling a feeling that ends with life. One knows, when there is separation from the body after death, following the completion of this life, all that is left here will become cool, as there is no delight in it. ภิกษุเปรียบเหมือนตะเกียงน้ำมันติดอยู่ได้เพราะอาศัยน้ำมันและไส้ตะเกียงน้ำมันนั้นย่อมหมดเชื้อดับไปเพราะหมดน้ำมันและไส้และเพราะไม่เติมน้ำมันและไส้ใหม่แม้ฉันใดภิกษุนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดจึงรู้ชัดว่าเราสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดเมื่อสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดจึงรู้ชัดว่าเราสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดรู้ชัดว่าหลังจากตายไปเวทนาทั้งปวงไม่น่าเพลิดเพลินจะเย็นในโลกนี้ทีเดียวประเด็นนั้นภิกษุผู้เพียรพร้อมแล้วอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยอธิษฐานธรรมะคือธรรมะอันควรตั้งไว้ในใจคือปัญญาอันยอดเยี่ยมนี้เพราะว่าปัญญาอันประเสริฐยอดเยี่ยมนี้คือความรู้ในธรรมะเป็นที่สิ้นทุกข์ทั้งปวง Monk, just as an oil lamp burns in dependence on oil and wick, and when that oil and wick are completely used up, if there is no other fuel, it will go out.In the same way, monk, if one feels a feeling that ends with the body, one knows, I am feeling a feeling that ends with the body. If one feels a feeling that ends with life, one knows, I am feeling a feeling that ends with life.One knows, when there is separation from the body after death, following the completion of this life, all that is felt here will become cool, as there is no delight in it. Therefore, monks, one who has this has the paramount resolution of wisdom.For this is the paramount noble wisdom, the knowledge of the complete elimination of suffering. ก็ความหลุดพ้นของภิกษุนั้นเป็นอันตั้งอยู่ไม่กำเริบในสัจจะเพราะว่าสิ่งใดมีความเลอะเลือนเป็นธรรมดาสิ่งนั้นเป็นของเท็จสิ่งใดไม่มีความเลอะเลือนเป็นธรรมดาสิ่งนั้นเป็นของจริงคือนิพพานเพราะฉะนั้นภิกษุผู้เพียรพร้อมแล้วอย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยอธิฐานธรรมะคือสัจจะอันยอดเยี่ยมนี้ พระสัจจะนี้เป็นบรมอริยสัจคือนิพพานอันไม่มีความเลอะเลือนเป็นธรรมดา That liberation is unwaveringly based in truth. Monk, that which has a deceptive nature is false, and that which has non-deceptive nature is true, Nibbana. Therefore, monk, one who has this has the paramount resolution of truth. For this is the paramount noble truth, Nibbana, which has a non-deceptive nature. อันหนึ่งอุปธิทั้งหลายของภิกษุผู้ไม่รู้แจ้งในการก่อนนั้นนั่นแลเป็นอันเธอสมาทานให้บริบูรณ์แล้วเธอละอุปธิเหล่านั้นได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้เพียรปรามแล้วอย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยอธิษฐานธรรมคือจาคะอันยอดเยี่ยมนี้เพราะว่าจาคะอันประเสริฐยอดเยี่ยมนี้คือความสละคืนอุปธิทั้งปวง Previously one was foolish and collected acquisitions. Now one has abandoned them, severed them at the root, eliminated their basis, annihilated them, and made it impossible for them to arise again in the future.Therefore, monk, one who has this has the paramount resolution of renunciation. For this is the paramount noble renunciation, the relinquishment of all acquisitions. อันหนึ่งอภิชฌาคือความพอใจความกำหนัดยินดีของภิกษุผู้ไม่รู้แจ้งในการก่อนนั้นนั่นแลมีอยู่เธอละอภิชฌาคือความพอใจความกำหนัดยินดีได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ Previously one was foolishand has longing, desire, and passion. Now one has abandoned them, severed them at the root, eliminated their basis, annihilated them, and made it impossible for them to arise again in the future. ความอาฆาตคือความพยาบาทความคิดประทุษร้ายของภิกษุผู้ไม่รู้แจ้งในการก่อนนั้นนั่นแลมีอยู่เธอละความอาฆาตคือความพยาบาทความคิดประทุษร้ายนั้นได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้Previously one was foolish and had anger, aversion, and hatred. Now one has abandoned them, severed them at the root, eliminated their basis, annihilated them, and made it impossible for them to arise again in the future. Avicca คือความหลงความงมงายของภิกษุผู้ไม่รู้แจ้งในการก่อนนั้นนั่นแลมีอยู่เธอละอวิชชาคือความหลงงมงายนั้นได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้ว หลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้เพียบพร้อมแล้วอย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยอธิฐานธรรมคืออุปสมะอันยอดเยี่ยมนี้ความสงบราคะโทสะโมหานี้เป็นความสงบระงับอันประเสริฐยอดเยี่ยม Previously one was foolish and has ignorance and delusion. Now one has abandoned them, severed them at the root, eliminated their basis, annihilated them, and made it impossible for them to arise again in the future. Therefore, monk, one who has this has the paramount resolution of peace. For this is the paramount resolution of peace, the pacification of lust, hate, and delusion. ก็คำที่เรากล่าวว่าบุรุษไม่พึงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มพูนจาคะพึงศึกษาแต่ทางสงบเท่านั้นนั่นเรากล่าวเพราะอาศัยเหตุนี้ One does not neglect wisdom. One protects truth. One practices renunciation. And one trains for peace. That is what was said. And this is what it refers to. ก็เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าเมื่อความกำหนดหมายซึมทราบไม่ถึงบุคคลผู้คงอยู่ในอธิฐานธรรมบัณฑิตจึงเรียกบุรุษนั้นว่ามุนีผู้สงบแล้วเรากล่าวเช่นนั้นไว้เพราะอาศัยเหตุอะไร Standing where one is not flooded by the flow of notions, one is called peaceful sage. That is what was said. What does it refer to? ภิกษุก็ความกำหนดหมายว่าเรามีความกำหนดหมายว่าเราไม่มีความกำหนดหมายว่าเราจะมีความกำหนดหมายว่าเราจะไม่มีความกำหนดหมายว่าเราจะมีรูปความกำหนดหมายว่าเราจะไม่มีรูปความกำหนดหมายว่าเราจะมีสัญญาความกำหนดหมายว่าเราจะไม่มีสัญญาความกำหนดหมายว่าเราจะมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ Monk, I am is a notion. I am this is a notion. I will be is a notion. I will not be is a notion. I will be with physical form is a notion.I will be without physical form is a notion. I will be percipient is a notion. I will be non-percipient is a notion. I will be neither percipient nor non-percipient is a notion. ภิกษุก็ความกำหนดหมายเป็นดุจโรคความกำหนดหมายเป็นดุจหัวฝีความกำหนดหมายเป็นดุจลูกศรแต่เราเรียกภิกษุว่ามุนีผู้สงบแล้วเพราะก้าวล่วงความกำหนดหมายทั้งปวงเพราะว่ามุนีผู้สงบแล้วย่อมไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่กำเริบไม่ทะเยอทะยานแม้มุนีนั้นก็ไม่มีเหตุที่ต้องเกิดเมื่อไม่เกิดจะแก่ได้อย่างไรเมื่อไม่แก่จะตายได้อย่างไรเมื่อไม่ตาย จะกำเริบได้อย่างไรเมื่อไม่กำเริบจะทะเยอทะยานได้อย่างไรหมัง A notion is a disease, a tumor, a piercing sting. หมัง One who transcends all notions is called a peaceful sage. A peaceful sage is not born, does not age,Does not die, is not agitated, and does not yearn. Monk, he has nothing which would cause him to be born. When one is not born, how can they age? How can one die? When one does not die, how can one be agitated?When one is not agitated, how can one yearn? ก็คำที่เรากล่าวแล้วว่าเมื่อความกำหนดหมายซึมซาบไม่ถึงบุคคลผู้คงอยู่ในอธิฐานธรรมบัณฑิตจึงเรียกบุคคลนั้นว่ามุนีผู้สงบแล้วนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้ภิกษุเธอจงจำธาตุวิภังคหกโดยย่อนี้ของเราไว้ Standing where one is not flooded by the flow of notions, one is called a peaceful sage. That is what was said, and this is what it refers to. Monk, remember this brief analysis.Of the six elements that I have given to you. ครั้นนั้นแลท่านปุกกุสาติรู้ว่าได้ยินว่าพระศาสดาของเราเสด็จมาถึงแล้วได้ยินว่าพระสุคตของเราเสด็จมาถึงแล้วได้ยินว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเสด็จมาถึงแล้วจึงลุกขึ้นจากอาสนะห่มผ้าเฉวียงบ่ามอบลงแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวแล้วกราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันผู้โง่เขลาเบาปัญญามีความผิดที่หม่อมฉันได้สำคัญพระผู้มีพระภาคว่าควรเรียกด้วยวาทะผู้มีอายุขอพระผู้มีพระภาคจงให้อภัยโทษแก่ข้าพระองค์เพื่อความสำรวมต่อไป Then it occurred to Venerable Pukkusati. Apparently, the teacher has come to me. Apparently, the sublime one has come to me. Apparently, the fully self-enlightened one has come to me.He rose from his seat, arranged his robe on one shoulder, bowed with his head to the Blessed One's feet, and said to the Blessed One, Bhante, it was a transgression, an overstep. It was foolish, deluded, unwholesome, that I unthinkingly,Call the Blessed One Venerable. Bhante, let the Blessed One accept my transgression as a transgression. ภิกษุเปรียบเหมือนตะเกียงน้ำมันติดอยู่ได้เพราะอาศัยน้ำมันและไส้ตะเกียงน้ำมันนั้นย่อมหมดเชื้อดับไปเพราะหมดน้ำมันและไส้และเพราะไม่เติมน้ำมันและไส้ใหม่แม้ฉันใดภิกษุนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดจึงรู้ชัดว่าเราสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดเมื่อสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดจึงรู้ชัดว่าเราสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดรู้ชัดว่า หลังจากตายไปเวทนาทั้งปวงไม่น่าเพลิดเพลินจะเย็นในโลกนี้ทีเดียวประเด็นนั้นภิกษุผู้เพียรพร้อมแล้วอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยอธิษฐานธรรมะคือธรรมะอันควรตั้งไว้ในใจคือปัญญาอันยอดเยี่ยมนี้เพราะว่าปัญญาอันประเสริฐยอดเยี่ยมนี้คือความรู้ในธรรมะเป็นที่สิ้นทุกข์ทั้งปวง Monk, just as an oil lamp burns in dependence on oil and wick, and when that oil and wick are completely used up, if there is no other fuel, it will go out. In the same way, monk, if one feels a feeling that ends with the body, one knows, I am feeling a feeling that ends with the body. If one feels a feeling that ends with life, one knows, I am feeling a feeling that ends with life. One knows, when there is separation from the body after death, following the completion of this life, all that is felt here will become cool, as there is no delight in it. Therefore, monks, one who has this has the paramount resolution of wisdom, for this is the paramount noble wisdom, the knowledge of the complete elimination of suffering. ก็ความหลุดพ้นของภิกษุนั้นเป็นอันตั้งอยู่ไม่กำเริบในสัจจะเพราะว่าสิ่งใดมีความเลอะเลือนเป็นธรรมดาสิ่งนั้นเป็นของเท็จสิ่งใดไม่มีความเลอะเลือนเป็นธรรมดาสิ่งนั้นเป็นของจริงคือนิพพานเพราะฉะนั้นภิกษุผู้เพียรพร้อมแล้วอย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยอธิฐานธรรมะคือสัจจะอันยอดเยี่ยมนี้เพราะสัจจะนี้เป็นบรมอริยสัจคือนิพพานอันไม่มีความเลอะเลือนเป็นธรรมดา That liberation is unwaveringlyBased in truth. Monk, that which has a deceptive nature is false, and that which has non-deceptive nature is true, Nibbana. Therefore, monk, one who has this has the paramount resolution of truth, for this is the paramountNoble truth, Nibbana, which has a non-deceptive nature. อันหนึ่งอุปธิทั้งหลายของภิกษุผู้ไม่รู้แจ้งในการก่อนนั้นนั่นแลเป็นอันเธอสมาทานให้บริบูรณ์แล้วเธอละอุปธิเหล่านั้นได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้เพียรพร้อมแล้วอย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยอธิษฐานธรรมคือจาคะอันยอดเยี่ยมนี้เพราะว่าจาคะอันประเสริฐยอดเยี่ยมนี้คือความสละคืนอุปธิทั้งปวง Previously one was foolish and collected acquisitions. Now one has abandoned them, severed them at the root, eliminated their basis, annihilated them, and made it impossible for them to arise again in the future. Therefore, monk, one who has this has the paramount resolution of renunciation. For this is the paramount noble renunciation, the relinquishment of all acquisitions. อันหนึ่งอภิชฌาคือความพอใจความกำหนัดยินดีของภิกษุผู้ไม่รู้แจ้งในการก่อนนั้นนั่นแลมีอยู่เถระอภิชฌาคือความพอใจความกำหนัดยินดีได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ Previously one was foolish and has longing, desire and passion. Now one has abandoned them, severed them at the root, eliminated their basis, annihilated them and made it impossible for them to arise again in the future.ความอาฆาตคือความพยาบาทความคิดประทุษร้ายของภิกษุผู้ไม่รู้แจ้งในการก่อนนั้นนั่นแลมีอยู่เธอละความอาฆาตคือความพยาบาทความคิดประทุษร้ายนั้นได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ Previously one was foolish and had anger, aversion, and hatred. Now one has abandoned them, severed them at the root, eliminated their basis, annihilated them, and made it impossible for them to arise againin the future. อวิชชาคือความหลงความงมงายของภิกษุผู้ไม่รู้แจ้งในการก่อนนั้นนั่นแลมีอยู่เธอละอวิชชาคือความหลงงมงายนั้นได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้เพียบพร้อมแล้วอย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยอธิฐานธรรมคืออุปสมะอันยอดเยี่ยมนี้ความสงบราคะโทสะโมหานี้เป็นความสงบระงับอันประเสริฐยอดเยี่ยม Previously one was foolishand has ignorance and delusion. Now one has abandoned them, severed them at the root, eliminated their basis, annihilated them, and made it impossible for them to arise again in the future. Therefore, monk, one who has this has the paramount resolution of peace. For this is the paramount resolution of peace, the pacification of lust, hate, and delusion. ก็คำที่เรากล่าวว่าบุรุษไม่พึงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มพูนจาคะพึงศึกษาแต่ทางสงบเท่านั้นนั่นเรากล่าวเพราะอาศัยเหตุนี้ One does not neglect wisdom. One protects truth. One practices renunciation. And one trains for peace. That is what was said. And this is what it refers to. ก็เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าเมื่อความกำหนดหมายซึมซาบไม่ถึงบุคคลผู้คงอยู่ในอธิฐานธรรม บัณฑิตจึงเรียกบุรุษนั้นว่ามุนีผู้สงบแล้วเรากล่าวเช่นนั้นไว้เพราะอาศัยเหตุอะไร Standing where one is not flooded by the flow of notions, one is called peaceful sage. That is what was said. What does it refer to? ภิกษุก็ความกำหนดหมายว่าเรามีความกำหนดหมายว่าเราไม่มีความกำหนดหมายว่าเราจะมีความกำหนดหมายว่าเราจะไม่มีความกำหนดหมายว่าเราจะมีรูปความกำหนดหมายว่าเราจะไม่มีรูปความกำหนดหมายว่าเราจะมีสัญญาความกำหนดหมายว่าเราจะไม่มีสัญญาความกำหนดหมายว่าเราจะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ Monk, I am is a notion. I am this is a notion. I will be is a notion. I will not be is a notion. I will be with physical form is a notion.I will be without physical form is a notion. I will be percipient is a notion. I will be non-percipient is a notion. I will be neither percipient nor non-percipient is a notion. ภิกษุก็ความกำหนดหมายเป็นดุจโรคความกำหนดหมายเป็นดุจหัวฝีความกำหนดหมายเป็นดุจลูกศรแต่เราเรียกภิกษุว่ามุนีผู้สงบแล้วเพราะก้าวล่วงความกำหนดหมายทั้งปวงเพราะว่ามุนีผู้สงบแล้วย่อมไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่กำเริบไม่ทะเยอทะยานแม้มุนีนั้นก็ไม่มีเหตุที่ต้องเกิดเมื่อไม่เกิดจะแก่ได้อย่างไรเมื่อไม่แก่จะตายได้อย่างไรเมื่อไม่ตายจะกำเริบได้อย่างไรเมื่อไม่กำเริบจะทะเยอทะยานได้อย่างไร Monk, a notion is a disease, a tumor.A piercing sting. Monk, one who transcends all notions is called a peaceful sage. A peaceful sage is not born, does not age, does not die, is not agitated, and does not yearn. Monk, he has nothingwhich would cause him to be born. When one is not born, how can they age? How can one die? When one does not die, how can one be agitated? When one is not agitated, how can one yearn? ก็คำที่เรากล่าวแล้วว่าเมื่อความกำหนดหมายซึมซาบไม่ถึงบุคคลผู้คงอยู่ในอธิฐานธรรมบัณฑิตจึงเรียกบุคคลนั้นว่ามุนีผู้สงบแล้วนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้ภิกษุเธอจงจำธาตุวิภังคหกโดยย่อนี้ของเราไว้ Standing where one is not flooded By the flow of notions, one is called a peaceful sage. That is what was said, and this is what it refers to. Monk, remember this brief analysis of the six elements that I have given to you. ครั้นแล้วท่านปุกกุปสาติ รู้ว่าได้ยินว่าพระศาสดาของเราเสด็จมาถึงแล้วได้ยินว่าพระสุคตของเราเสด็จมาถึงแล้วได้ยินว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเสด็จมาถึงแล้วจึงลุกขึ้นจากอาสนะห่มผ้าเฉวียงบ่ามอบลงแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวแล้วกราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันผู้โง่เขลาเบาปัญญามีความผิดที่หม่อมฉันได้สำคัญพระผู้มีพระภาคว่าควรเรียกด้วยวาทะผู้มีอายุขอพระผู้มีพระภาคจงให้อภัยโทษแก่ข้าพระองค์เพื่อความสำรวมต่อไป Then it occurred to Venerable Pukkusati. Apparently, the teacher has come to me. Apparently, the sublime one has come to me. Apparently, the fully self-enlightened one has come to me. He rose from his seat, arrayed his robe on one shoulder, bowed with his head to the Blessed One's feet, and said to the Blessed One, Bhante, it was a transgression, an overstep. It was foolish, deluded, unwholesome, that I unthinkingly called the Blessed One venerable. Bhante, let the Blessed One accept my transgression as a transgression. I will make amends in accordance with Dhamma and practice restraint in the future. พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเอาเถอะเธอผู้โง่เขลาเบาปัญญามีความผิดที่ได้สำคัญเราว่าควรร้องเรียกด้วยวาทะผู้มีอายุแต่เธอเห็นความผิดโดยเป็นความผิดแล้วกระทำคืนตามธรรมเราก็ยกโทษให้เธอภิกษุก็การที่บุคคลเห็นความผิดโดยเป็นความผิดแล้วกระทำคืนตามธรรมถึงความสำรวมต่อไปนี่เป็นความเจริญในอริยวินัย Monk, it certainly was a transgression and an overstep. It was foolish, deluded, and unwholesome that you unthinkingly addressed me as venerable. Monk, I accept that you have seen your transgression as a transgression, and that you will make amends in accordance with Dhamma. Monk, this is progress in the discipline of the noble ones, that one sees one's transgression as a transgression, makes amends in accordance with Dhamma, and practices restraint in the future. ท่านปุคุสาติจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พึงได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดเธอมีบาตรและจีวรครบแล้วหรือไม่มีพระเจ้าข้าภิกษุตถาคตทั้งหลายจะไม่ให้กุลบุตรผู้มีบาตรและจีวรไม่ครบอุปสมบทบันเต I would receive full ordination in the Blessed One's presence. Monk, do you have a complete set of robes and a bowl? Bhante, I do not have a complete set of robes and a bowl. Monk, Tathagatas do not ordain those who do not have a complete set of robes and a bowl. ลำดับนั้นท่านปุคคุสาติชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ ของพระผู้มีพระภาคลุกขึ้นจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาค

paid respects to the Blessed One, and having done what was appropriate, he left in search of a bowl and robes. Then while Venerable Pukkusati was searching for a bowl and robes, a stray cow killed him. Pranan, ภิกษุจำนวนมากได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าคุณบุตรชื่อปุคุสาติที่พระผู้มีพระภาคทรงโอวาทด้วยพระโอวาทโดยย่อนั้นตายเสียแล้วเขามีคติเป็นอย่างไรมีสัมปรายภพเป็นอย่างไรพระเจ้าข้า Then several monks approached the Blessed One, paid respects to him, and sat to one side. When they was seated to one side, those monks said to the Blessed One, Mante, the gentleman named Pukkusati, to whom the Blessed One gave a brief discourse, has died. What was his destination? What was his next state of existence? ภิกษุทั้งหลาย ปุคคุสาติกุลบุตรเป็นบัณฑิตได้บรรลุธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วและเธอไม่ให้เราลำบากเพราะเหตุแห่งธรรมเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำ5ประการสิ้นไปปุคคุสาติกุลบุตรจึงเป็นโอปาติกะคือผุดเกิดขึ้นจะนิพพานในโลกนั้นไม่หวนกลับจากโลกนั้นอีกเป็นธรรมดา Monks, the gentleman Pukkusati was wise. He practiced the Dhamma in accordance with Dhamma, and he did not worry me in matters of Dhamma. Monks, the gentleman Pukkusati, with complete elimination of the 5 lower fetters, is a spontaneously arisen being. There he will attain complete enlightenment without returning from that world. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างมีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แหละ This is what the Blessed One said. Satisfied, those monks delighted in the Blessed One's speech. ธาตุวิภังคสูตรจบพระสูตรว่าด้วยชานุสโสนิปรามสังยุตตนิกายมหาวารวรรคเล่มที่19ข้อที่4ชานุสโสนิปรามสูตร Regarding the Brahmin Chanusoni เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีก็ครั้นนั้นในเวลาเช้าท่านพระอานนท์ครองสบงถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตอย่างกรุงสาวัตถีได้เห็นพราหมณ์ชื่อชานุสโสนิออกจากกรุงสาวัตถีด้วยรถเทียมด้วยม้าขาวล้วนนัยยะว่าม้าที่เทียมเป็นม้าขาวเครื่องประดับขาวตัวรถขาวประทุนขาวเชือกขาวด้ามประตักขาวร่มขาวผ้าโพกขาวผ้านุ่งขาวรองเท้าขาวและพัดวาลวีชนีคือพัดหรือแท้ขนจามรีก็ขาวชนทั้งหลายเห็นท่านแล้วพากันพูดอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญยานประเสริฐหนอรูปของยานก็ประเสริฐหนอ At Savatthi Then in the morning the Venerable Ananda dressedAnd taking bowl and robe, entered Savatthi for alms.

0: The Venerable Ananda saw the Brahmin Janusoni departing from Savatthi in an all-white chariot drawn by mares. The horses yoked to it were white, its ornaments were white, the chariot was white, its upholstery was white, the reins, gold, and canopy were white, his turban, cloths, and sandals were white, and he was being fanned by a white crowry. People, having seen this, said, "Divine indeed, sir, is the vehicle. It appears to be a divine vehicle indeed, sir." ต่อมาท่านพระอนนท์เมื่อเที่ยวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีกลับจากการบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระโอกาสในเวลาเช้าข้าพระองค์ครองสบงถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีได้เห็นชานุสโสนิพรามออกจากกรุงสาวัตถีด้วยรถเทียมด้วยม้าขาวล้วน Then when the Venerable Ananda had walked for arms in Savatthi and returned,
1: illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand.ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี